ได้หลายแห่งปุ่นแบ่งไอ้ป้อน้อยไปเตรียมข้าวสารและปีเอวันจ้าก็ลุงไปถามแลหมู่จุ่มไผบ้านกับถึงจุ่มเตียงสร้างตั้งแห่งหงยุนกุนตั้งหลายก่อขายและออกมากะกังไผก็บ่าวกังตุ๊ดไว้เล่าเจียงป้องไข่และปีเอ้ยเขาว่า

ปอเมื่อนาสัตที่ได้เงินคำและแสนโกรธคำโตกไอลืมซ้ำลดตันปากจ้าสูงว่ากูนี่เมื่อดาหุงคำ

มันขึ้นว่าจุกใหญ่เขามากำอูอยู่โยตุนูกาหนังนาลีและสาวนุ่มซานเตอร์ก็ไปหุ้มผากู

สเวียงหาแอวเก้าโพพังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นหลุดไข่กุ่นออกไล่นายโฮงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปขับจัดไปแลกแตกห่อง

ันเพิ่งก่อยยับเอาบ่าโหนายมาทำทีลาบัดเดี๋ยวมันเปิ้นตีทำจู่ขอขับทีไปมามันกว่าเมื่อนางเตียวตังตำพาเมาจังตายกว่าตั้งและได้ใดใส่อยู่ต้องปืนก็จักออกมาว่าไปลุนมาไกลและเกิดปินโตจ่าปืนเมาขามันไหวเอาข้างควัก

าขึ้นกังหับเอาสินสุกเงินใบดูก่อนเนอยามเบอร์เจ้าตีไก่เข่าเมืองไต้มาสั่งแดงเปียงแง่ห้องหง

ันเสียตัวเนอกันว่าไผปันกามันสุงตกใส่มือในตัวนั้นสูยาใบลงปุ่นก้อยและคักมันเตียวใจตัวเนอไผมัน

cá đá xiển bao nói chính đầy tầng hén hôn lem chính đầy bén hôn lem tầng cang viên lại lăng ạt sáng ma tha yat ai bún yang kín đòi im bún มันก็ว่าสุมใจไว้ตัวเดียวเพลเบาเบอร์จอมหูเฮ็ดดังอันจูมือนี่โคอยู่ค่าค่า

ึงมือบาปขึ้นแต่ว่าฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องตีเก่าตุ้นเจ้าอาจยา

ับสินสุขตามเปิ้นอุปหือนายินลูนได้จัดทามตองล้อมป้องกันมี400หมื่นปลายปันเย็นกะนะเปิ้นหูที่แจงปิ้งแข้มก็มายับไปขังวันวันหิวทามมันหือเราซื้อ

วันมึงสาบากุดมือปังไปอ่อนคืนนี้อยู่จ้องตกให้ได้อยู่หุ่นเสาไม่มุ่งอยากกับข้าได้หาโลเลฟุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปินเก่าจึงได้พร้อมเอาการปินสังลืมเสข้ามตกและข้ามพันบะซ่อนหลังฟังหนาปล่อยเตียงหยาปอกาเอาสินสุกลงลายอันนี้กว่าปุงคายเอาได้เงินคำและตาบอดปืนก็เปศอกอายผู้พังเอาขังควักมืนหมูให้ก่อเบาอีดูนี่ดาต่อซาสาวอันนี้จือว่าปีนคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคือนะฮับสินสุกเงินดำป่าคำโหใจ

และสิผ้าโหหื่นได้แตกยาปุญญัดเอาได้ไปกระดุดและกินอันมันพัดเตียวจูมืออันเอาเงินสินสุขสื่อแลกได้ปืนกว่าเอากว่าตั้งโมนเฮือนลุ่มกว่างเศร้าว่าปืนกบเพื่อไม่ในจูแห่ง

สั่นตือเอาข้างอ้อยในหูและคอกมืดใจฝืดสับมุนปุ่นดำหูสั่นตือปุ่นกว่าขับหูหิดเปลี่ยนการท่องวันและถึงล่าเขาเกี่ยมาให้

อดมึงแกวอยู่คอกไว้กลุ่มหน้าสู้อวิจิตรเด้อไผก็บ่จากรรมดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ่นดังกินทรายอันนี้ชื่อว่าปิ่นนายหับสินสุกหลายๆเอาจกใจกินป้อตองเอาหย่องอุ้ม

พินกรรมปอนไว้ซ้อนคุณและในโลกกันเปิ้นยกขึ้นปิ้นเก่าอย่าโลภะจันหาหือมีจิตใจกว้างเหมือนนาและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยักฝังหาวเบิงสักผิดเปิงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันได้ปิ้นเก่าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไพกันจุกใหญ่เขามากำหือจังแจกไว้หือได้คุ้งคายสั่งเมืองคำยาธานีสีแจงห้องเมืองลือหือเหมือนดังโคงอินเซตโนเนอร์วันแจงปานาน้องตานินกวยฟังทีและปีเอวัน

อ่อนอ่อนและหมูปิ้นต่างยันกูนหูที่แจงฟุ้งฮิตห้าวเปิงกวังเมืองปินแซนได้กูนได้ตามจูขอกันเบาหูกำห่อกูนทามผู้จุบท้องเช็ดโดเนอร์นายนอเจ้าปีน้องก้อยสอนพระยาตองเจ้ายุดใหญ่พ้องเบิงมูนี่เอ่ยเดินใจมาไข่ตามเปิงหนังหุ่นเบิงและตามเหตุบ่าวกูในเหตุผุพังอันสั่งแต่งจอนเงินเราตามหุ่นแลปุ่นนี่กล่าวมาก็ยาวใจหักเถามาแล้วบ่ใครแซ่บกําได้กูบ่าวจับสองหูนี่เกคุ้มเกได้ค่ะเจ้ากูกล้าฝากกําเสาขึ้นมาตีดาวใส่บ่กล้าใครปิ่นกวนตกกะกําเตอหน่อยเอาบอกหน้าเป้งจ่อยขึ้นตา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 老托不吉利，
3: 真破嘎天千出位，
2: 干带十三班呐，
4: 你苏我舍夫，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 高票三含，迷人乐融阿伯当作家。
7: 高票三含，迷人乐融阿伯当作家。
6: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
7: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
8: 门呐，便当往地里是上安端。每当先佛日南后转安碰机，有地太让比喝地车合谈寒欢，转扎合计帮站顾莫文矮，正好的来摆满古贤庙，内很久没客哼他。马十爽喝地来，就变黄祥客家门呐好难碰得好。三傻哈比老好当来，不来เขาเจ้าออนกันมาถ่อมค้ำมาสิบสองในบ้องเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ็กถ่อมเสียงฮับถ่อมกันโหนตีออกเขินอยู่กลางต่างจ้าเสา

高边那十双，新南门黄后一拐电视大光，比浪比盖到底马好拐，高速路的奥拉马赛木弯，他们点不回函。

咱们才有好当车马腾门皇后白龙的欢咱们好在有广东农的啦在狗羊边有边烧白马弯辣的汤

压住不少好朋见美观，再够断断跳跳让崩亡，俺不门狼泪之神，够咱们换喊嘎谈喊。

0: สมือห่วงกับกะปุลดมเบียนเอาซา
1: เบิ้งปีมาเพชรเก่าเอาปูยังห้องออกคำมาสิบสวงมาเก่ายังส่วนเบิ้งเก่าตีเอาเมิ้งฮึบออกบ้านค่ะ
0: เก่าตีหิดรอจีโจไปขึ้นกะห้องใจเก่าเขามาเถียมขัน
1: บ่าวฮังดีกูได้เก่าเจียนเครื่องจ้ามันตีเตี้ยเก่าสู่กะห้องจีเขาตั้งไหนมาขัน
2: ป้าเต๋อสามารถถอนนำสองกันสีมาทองดีพี่สายคำ
0: ใจเขาสาวมือของเขาเขียนห้างดีวิใหม่ไปเขาหูมันกะจุ้ย
3: สาวมือของเขา
4: ไป
3: เขากะจุ้ย
4: เขากะจุ้ย

0: สายจริงสายจริงเสากู้อ่อนนั่นมันปีนปูนให้ปีนมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นปีนปูนสั่งเพชรสั่งพังเก่ายังเข้ากันบุบบ้านหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สั่งได้บ
0: ่มันให้เก่าห้วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาน
2: เก่าห้วงล้างเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห้อง

0: ีหลงขวางเขอไปมากห้องค้าผันเขาหว่างปลาผู้เขาปีนเผอซา
1: เจ้าอยู่เกาซ้ำกะเจ็บถามขันสู้ขนลุกเบิ้งได้เหล่เต้าเสียงเลยเข้าโป้มไว้ล้นตังสู้เจ้าไปป้าป้าเจียมเด้อเผียวมาเสียงหวานขันค้ำไม่จ้ำค้ำไม่เข้า
2: ดูใจลุกเบิ้งดีเต้าป่องเข้ามาควายสู้ไหลหลู่จ้อยห่างคึงเขาของไหลล้างตูปีลุกไปป้าป้าบีสองทองมาเข้ามาควายสู้สองหองบอกจ้ำกาตีไทย
1: เขาเป็นหม่าเมิงวีซ่าก้อยวาซ่าหม่ามู้สู้จื้อสัง
2: หลังเมิงของเขาเกี่ยนทางดีเขาสู้เอาจื้อบอกให้เขา
3: บอกแน่บอกแน่
1: ใจมึงวีเขาเกี่ยนเป็นวีใจมาเข้าไปเขาที่มันเขาก็สุ่มบอกเจ้าเขา
4: บอกเนี่ยบอกเนี่ย
1: ร้องเกาเขาเขาเสมอใจมึงวีเขาห้องค้ำบ้าสิบสองให้เขาถ่อมสู้บ้าหือ
4: เดียว
1: เขาหากูตีร้องเอกตีเสียงปล่อยบังตั้มอ่านเอาสิบสองเดินค้ำตั้มบ้าเห็ดสักตั้มหมักโค
2: ไปอ้อนหน้าเกาใจตีปุ๊บเสียงค้ำวนเนยเผอตีปักกับตั้มไก่ตัน
1: สื่อจีน่าเล่นดีหรือกบจ้อมจ้ำใช้ทำดุนบนบักเสียงค้ำตอบโต้โต้วาห้องอ่ำโต้ให้มันบ่อนขามาลีโลก
0: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจินไหวปอก
4: เจ้า
2: ล้มเกาเขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่เจอพวกนั้นไปวายักในกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจดึบออกบัดออกเบิ้งกะเปียดหน้าตาติ๊ด

0: ขำมาสิบสวงเกายังจางห้องเกาไว้ต้านขำกับทกถึงบ้านละเตียงตําเดินหกกูซื้อลกอยู่หมู่ห่มไม่กูปกไม่หันถึงสองละเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุยเขาอยู่หรือห้องเรียนได
1: ้ตกน้ำตกห้องสิงบ่เอดูผงฝนกว่างน้ำโคฝนตักสิงขาหน้าเดินหกถึงบ้านเอดูผงซ้ายใต้กำโผไผ่ไปม้นตักตีด้าบันตัก
2: ป้าเต๋อสำหับถ่อมนำสีกันหิมหลวงสองฮาหม่างคล้ำห้อง
3: ดูดิสู่ห้องตั้ม

0: บ่าวหกเอ้ยเมื่อหิดสังรังห้องค้ำกับบ้า
1: เรื่องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
2: เดียว
0: จีเขากูกลไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
3: ใจจริงใจจริงมาเถียมเขาอีเดินกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือกบอกบ้านกาว
4: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย่ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายเอ้า

0: 苏和尚包括都让你摸下猫噻。
1: 帮大伙养猿养鸡，干可以行善，干在做在，我看我们黑发脸多多，勇敢，何里道？
0: 来分，回去先采摘哈笋，用没几大本能，发子在母安吸捆，到底来笋怎采？
2: น้องสาวข้ามเบินต่านว่าเบื่อจังเบื่อจังจังขันซาล้มดิก็เปิดปีมือเบื่อจังตั้งเตี้ยนสายคู่พ้องโถยปีมือจังขันสี่ถึงมาซา
0: สายเปิ้นน้องอ๋อหังซาซาหังไม่ยังถึงเมื่อไซร้อยตัวยังสดได้เสียงดีอีกคำหายเมื่อยามสายต้านนั่นก็
2: 刚在闭门，乖客便当日比端半摆。后来乱后，团住户看门边矮哎。后来收入户门呢？
0: 各乱乖客便当提两担回标，看房板端，当客混在，当该得当真混派人。
3: อันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นคำมา12ของผู้ปกเลยปล่อยเมียนเอาสู่ท้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจากเมือสง

难道是不？危险观念在罗尼媒体化，连孙娃娃组合么广告主题不装啊？阿姆尼一万地瓜大陆，你啦，别落地地就骂那个嘞。

0: 好，谢谢一首阿杰路。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好阔不几米，
4: 正阔噶天五千尺外，
5: 当代十三分呐，
6: 你苏我色夫，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 地光土海孤光，ครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำดำคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
9: ตีกองโถไห้กู้กองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
10: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุจอดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างไรฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงฮุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงฮุงปงเนื่องเขินใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีนำคล้องไล่ไผ่เวียงเจียงฮุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำนำคล้องขำเมฆใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคือควินบ่าวและสาวดินโมนแอปกันทุ่งแห่งเวียงน้ำงามบ่โตเจียงฮุงเพิ่งเฮ้อขึ้นมาใหม่ปิ้นเวียงใหญ่วิ่งล้มใน12ปันหนา

各位访港客，现在客南根广塔台湾都有住完，内港客客话，比波纳古纳过在来份，广塔台湾都有住完，比暖立过分很。

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซังปีนี้ขึ้นบ่หันหน้ามาแอปใจเขาป่อยป่อยฝังหนำครับตัวเดียวสอบมองของ

ก้อยฟังกำคับโตอยู่ไกใจอยู่ไก่ในกำคับคับว่าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พักเมืองไปอยู่เมืองไกบ่ได้หันหน้าปอเลมีอีอาเลปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไหลและอายเบาจู่ฮักนางนี่ได้พักมาอยู่ไกขอหื้อใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดือนหกใต้มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเฮาสองคนจุงเขียนกันแอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี้นั่งอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่ใกล้

ก้อยฟังกำคับความฮักเมมาดาเหมือนหนำของคำเมใหญ่กำคับคับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกาหยาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผกุ่นไรก็โปเมเหลี่ยงใหญ่ปิ้นกุ่นมาโปเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นกุ่นนี้โปเมฮักลูกนี้เหมือนหนำเมบ่จังกับไห

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแพทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมมะจังปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบน

0: Hatiye, napa cho? Nomen ko chino kuto gana akuto gana. Nale novili ko na cho japuyo, noma kuto galoku, chivile, katim mio vi nomen ko de natola. Chivi nomen ko le, li cha cha yi mio vi nomen ko yo. Mmemi me ko wimmi, la huya o chono gaga jo akajona. Chokalule, la huya upu usiju ta, che ko mung ko wimmi de mayo.และโอทาเปียวเกอร์ชาเกอร์มีได้มาอยู่ขยะค่ะอุพาหนูมาชากะชาโบจาวีติโปท่าอุพายาฝาปฏิเคโบกาแลอนุมาท่าติคู่เคยแบกตีโอโคโนอนุมาอุพาเดียวจากือแหละฝาปวิอมซึชุเคเลติตาติตาลูซึปาโฮชุเกตาวิทากาโมอนุมานมาขอดวีฝาปวีโอชูชิคือวิเลคาเคติกาคือจะคือมาแก่อึจาวิเฮอุพาโชชิติกานิมาคาเคติวิเลนาโยชาชิคือโบกาวิกางาฮือถาชิฮีเจปิลาวีโยเลนิมาเดคาแต่เกยชีวิอยู่เฮชิติโปชาแต่จ้าโคโนอุพาหนุมาเลติกาติกาพัดดะเกยชีวิอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นการมือโคเลยลิชามแม่มีแม่มีวีสวาจาปาแก้ข้าเวลาหูยากาดาวีอุพาหนูมาพระดาวีการมือโคอยู
1: ่ฟับฟับฟับเดชเป็นดาเลอุพาจาอุนิมาซาดีดาเลพอกันแล้วว่าขากันเลย

Lashi ti tsa gale gumanye me uchi yoye.

Tu sais pas que tu l'as lié à tika comme à ramaga la chétite.

rua, la rua, no te pao. Pato pukala, ni da te ni a, chomi a,

Yeah,

ฉลุยปื้ต้อยปื้เกยชีละชีละกุยอาวะเดคุมือใจชลุคือนอาวะเดปื้มือใจกะลุยปักเกยตุขอปักเกยมักกือยกะลือนNi dai ti ni lali, putai putai.

梦。拉美拉呀，女起的阿里，拉美拉呀，还起的阿里。马克小鬼土味鬼，鸡嘴疙瘩嘴味。马克瓦来炒鸡味，多白。

安金盖等来团座来，便喊马十壮。爸，他二三合比老好等来，关根马团喊慌，地团地那团等。

0: พี่ร้องขอตั้งไหนของพ่อบอกไปปล่อยแม่เราชูท้องเหอะพี่ร้องขอตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานขึ้นแหลกเบิกสง
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราตับจึงพ่อกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราตับจึงพ่อกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
3: สิ่งกำดันง่ายครอบครัวมิชานีคำจังกันมินนี่ไงก็คนสองแรงง่ายแต่หลังน่ะมุขมุ่งเงยช่วยอาเดียนท่าจึงพออันมิวจึงพอปุ่มกาเพ่มุขสกุลแต่นี่น่ะสุดสูงเงยเปลี่ยนอินเทอร์เพ่สกุลกุ้งต้นไอมุขนี่ระดับปังดันน่ากาไอจอมดัดลากายาสองนันเอน่าลูน่ามุขก็เมียมุ่งดันน่ะจึงพออยู่เงยหนึ่งครึ่งนี้จอมมุขไอกันรู้กันซาอันเหนานี้งูไอมุขเรียก

야, 무도 나루 나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 뭔가에 무컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我也不看。

0: Hati ye, na bao cho, no mun ko chi no kuto gana akuto gana. Nale no vili ko na cho ja phu yo, no ma kuto galo ku, chi vile, hati mmiyo vi no mun ko de nga to la. Chi vi no mun ko le, li cha cha yi mmiyo vi no mun ko yo. Mmmi me ko vi mmi, la hu ya o cho no ga ga jo a ga jo na. Cho ga lo le, la hu ya upu usi jui ta, chie ko mun ko vi mmi de ma yo.และโอทาเปียวเกอชาเกอมมีได้มาอยู่ขยะค่ะอุพาหนูมาชากะชาโบจาวีติโปทาอุพายาฝาปฏิเคโบกาแลอนุมาทาติคู่เคยแบบตีโอโคโนอนุมาอุพาเดียวจากือและฝาปวิอมซึชุเคเลติตาติตาลูซึปาโฮชุเกตาวิทากามโมอนุมานมาขอดวีฝาปวีโอชูชิคือวิเลทักให้ตีกาคือจะคือมาแก่อึกจาวิเฮอุพาโชชิติกานิมาทักให้ไกวิเลนาโยชาชิคือโบกาวิกางาฮือทักชิฮีเอเจปิลาวีโยเลนิมาได้ฆ่าแต่ไกชีวิอยู่เฮชิติโบชาแต่จ้าโคโนอุพาหนุมาเลติกาติกาพัดดะไกชีวิอยู่ยันยากาตุเวกามุโคเลลิชามแม่มีแม่มีวีสวาจาปาแก้ขะเวลาหูยากาดาวีอุพาหนูมาพระดาวีกามุโคอยู
1: ่ฟับฟับเดชเป็นดาเลอุพันไลอ๋อนิมาซาดีดาเลพอกันแล้วว่าขาดกันลีติกาติกากันเลยเจ้าก็พูดแล้วก็ยันยูก็โกมดาวีอันยูลาหูตุตุ้มแม่ตุ้มคุโตอาปัวลุติติจิโกจุติแกลีลาซีอากุกุบลาชาเกลุยลาซีอาติกาตุอากามฟูมิกแกลีติกาติพอยาจูบลัวยันยิ่งจะพูดมีตัวก็มีอันชิบว่าไปขอจอยจะพูดว่าเมื่อชีวิตพัชย์ไปพูดวิพัชย์เปิดไปเปิดแก้วีอาซาติปาลาควาวีอาโนติปายันเยฮาเลฮากาชลุตมอดาอาเลวีมึงเยอาชอบเปอร์เฮียอาจุสามเอโอฮาเลอชิเปเฮกาสอาเลอก็เสียที่ตัวมือและลัทธาปุ๋ยเสียหาคนเลี้ยงคนแม่เ
2: ชื่อบุคติกุลบุคติกุลตัวจิ๋วก็เชื่อชมีซาลาลอยยันยิ่งไปขอจบฟลิมยันยิ่งชีฟลิยันนี่ไม่นี่จะไปกูนี่ไม่น่าไล่ที่นี่ยิ่งอะไรถ้าเออนี่เลยยิ่งบุ๋มมาขี้ลี่ยิ่งใช่มาติกาอุพาซาลีนิเกนยมาซาลีอันอุทาอุนิลุยเซจิซามาจาลีเซจิเซไตขจอยไตเลฮัมทุยใจติยาเจลีกติชิจิเอ็นอาปุ titi chali jai phadai ka kadai chi chiya apu alai kadai chi kala.

Ela se

0: 那喝了了，俺们也跪起了跪，咋跪的不俺妈个？我爸我妈我喊俺妈个，没来那些有几哟哎。
1: 都是把盖子拉了，这个。

Família,

ฉลุยปื้อต้อยปื้อเกยชีละชีละกุยอาเมื่อเด็กคือมือใจเจือลึกคืนอาเมื่อเด็กคือมือใจยิ่งลืมปักใจตุกข์ปักใจมักกือยิ่งลืมนี่ได้ที่นี่เลือลีปุ่ยไตปุ่ยไตคือชิ้นเอฟยิ่งลักคืนติกาคือมือจะมาหิ้วลีติกาเงี้ยมือต่อมาหิ้วติกาก็เลยเสร็จที่เสร็จตาฟ้ามาคอยยาจะก้าวชูเสียปุ๊บจะสีก็เลยขันไม่ฟ้ามาก็จีขันไม่ขัดใจ

那都是不，为先俺那年过大路，木过么年，俺爹哪能噶亲啊？伊在帮你努力着当啊！俺们年一年过大路，兰花梅白马哪能噶嘞？

那倒是不，为习惯你在罗你没听话，你孙娃娃组合木瓜瓜组提不装啊？阿木年一万地瓜大罗，你啦别罗提提就嘛那那个嘞？

0: 好，谢谢一首阿杰路。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破价贴五千出柜，
3: 降低十三分啊！
4: 你苏我社夫，
5: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地广土，海孤广，合约约火有好金属板，合约约门看美难难，快放先合带沙生门关。
4: 地广土，海孤广，合约约火有好金属板，合约约门看美难难，快放先合带沙生门关。
7: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างหลายฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงฮุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงฮุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีน้ำคล้องไหลไผ่เวียงเจียงฮุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำน้ำคล้องขำเมฆใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามหูขึ้นบ่าวและสาวดีดโมนแอปกันทุ่งแห่งเบี่ยงน้ำงามปะโตเจียงฮุ้งเพิ่งเฮ้อขึ้นมาใหม่ปิ้นเบี่ยงใหญ่เบี่ยงล้มใน12ปันหนา